เส้นควบคุมฝูงควบคุมฝูงแทนฟรายดีไม่ป้ายเป็นตามเป็นของฟรานาเหมือนว่าแค่สิ่งนี้มันไม่ถึงแค่ครับเป็นของฟรานาครับแต่บางสิ่งเป็นที่ที่ยังมาได้ครับยังความโปรโมชั่นในโซเชียลมีเดียจะเป็นการสร้างเส้นวิวอันนี้เส้นอันนั้นมันเราดูการเส้นเส้นมีข่าวครับอันนี้ที่เรื่องคู่กันตัวใหญ่เดี๋ยวยังมาเดี๋ยวบางเส้นยังความโปรโมชั่นในโซเชียลมีเดียที่เราไม่มาโอ้เส้นเดียร์งานบริบูรณ์เลยนะตัวการ